ARJ ก็ไปเช็ดตัดต่อไปชีเอ ARJ นี่ครับผมเนี่ยจะต่อเดี๋ยวARJ เอตัวเยดีนี่จะต่อเดี๋ยวต่อเดี๋ยวก็อีกคนเพื่อนจะไปดิฉันจะเอตัวเดี๋ยวนี่จะเอตัดอันสตัสอีตัวเอ้อป้าจึงกีตัวเอ้ยแค่นี้จริงนี่เอตัวเดี๋ยวตัวอาคนนี้จริงตัวเดี๋ยวเอตัวพี่ยศขาดตัวเดี๋ยวAD in the in rate USDA data data based on this chi khashin so to edit koen khana is ni dot ic illegal khana is ni ko sha da ba ka da na na in center program this no e e to ishi ad that it not not so ni cha to de to da e ya to shi ni khata ni kan ya kho to li so e e ko a e ad to ta chi ni ka to lo wa shi toเอ้ยคุณอาเย่เอ้ยคุณอาดอดเอ็ดจะจดอาชีพข้าจะก็ยิ่งชินแต่เป็ดนอสนานจะก็ชินอาจะเอ้ยรักินข้าในตอนนี้คนเดียวที่เคดบ้าหุ่นนี้กินเรนันจอร์จติชนิกเอ้ยตัวอาจะก็ตัวที่ก็ที่สระจริงจริงยิ่งข้าดีต่างยาอิสระชิลีจูบีฟิฟอาจะนี่ตัดเดดไลน์นี่เป็นจ้าโหจีจูชินอันเดียนันจอร์จก็อาจะอาจจะเป็นเจ้าคนต่อสิ่งที่อาจจะชินแอบต่อเลยเอเยดีอยากคุยกับอาเบนฟิชเช่นอาต่อเลยอาตัวอินเดตคุณต้องชินได้ตั้งบ้านหันหน้าอ้าหัวจะชินจะหัดอาขัสอาจจะเอเยคนเดออาขัดอาตั้งบ้านหน้าต้องคิด